0: เขาสั้นไหมเป็นตั้นคำเพียซึ่งบองนี้เพียวเขาสั้นไหมก่อถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตั้งไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2881โดเดินเปลี่ยนหลอก23คำถึง24คำอยู่ที่เชิญเตอในโคเปอร์ชาเจ็ดคำต้องปากกำนันจีออกประเทศเฮาเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจีกาลาไว้นั้นดีไดหักษาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาจาดีกับเลิบสืบมาเพื่อความให้หลายมาโยหรือความเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันธาภาษาก
3: ำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
4: ่สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไรผู้ขาปิ้นตั้นหำเขาเสียงคับเสียงโซ่บอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั่นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล้าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวงถามองอยู่กุนเดียวเหลียววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหล่ามาฮะ

ไว้ฟังกำคับปีมองหาหน่องในกำคับคับว่าปีมองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเหยโฮใจปีเหยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไรว่าซื้อไหวไหว

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那很阔估计的
3: 正扩大天文先生会
4: 当代是双方的
3: 李苏鲁神父
5: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿庆怀感戴。
7: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿庆怀感戴。
6: 黑里皮莫破口孤显流，
7: 黑里皮莫破口孤显流。
8: พี่น้องเขาตั้งนายสุดิวซาจะแล้วอาเขียงตั้งใครเข้าบอกใดเขาที่ตั้งใครเข้าตั้งนายใดเดือดดีชีจินพินกวับจงทงตั้งสายเอาไว้จะวุชิชิปันฟ้าอยู่อีเซียนจังเมืองเซียนนานเข้าถึงขิงฝนมาเปลี่ยนได้เลนเดิงต่อถึงเดินสามเลี้ยงเป้าซานตั้งหลงเอาออกโสมา39กุ๊กเตะ5เหงเปียดปักปุ่นเจียนมาติอารังปวงการไก่เหินไก่เสียตังยังการปู่ชิมงเสียนปากปลายโกห่มกันกะเกิดอ้อยปากหกเสียบบูจินชาติเมืองไทยหมวกให้กนเมืองนอกเติงเจอกับเมืองไทยปวงการนั้นโดดจองเจลองเบลกนมาเพียดเด่นนั้นยามได้จะหับถอมเขาสตังเบิร์ดจะได้บริเวณห้าไร่สาวห้าวันกลางคำจูชิเหลอเติงกาเฮาชิเจียนพินอยู่เหินหลงเซินเวียนตาหุยทางเวียงหัวปื้อจินกับสงทงตึงสายเอเวย์จ่าวูชิชิปันฟ้าอยู่อีเซียนจังชิเจียนพินจีออกวูชิชิสงทงโจหึงเขาเจ้ามากับตึงสงโก้ตังตึงสายเอเวย์จ่าเอ๋ดีกะมากันพาหนอกดองดีเป็นผู้ปวงการเตะสร้างตั้งข่มกูตั้งจงโก้ตั้งเติงสายเอเวย์จ่าเอ๋ดีกะมากันได้โฮมเหตุโฮมปวงโตกันนั้นเซียนจังหลังได้ยังกามาจินวูชิชิจงทงกับตั้งจงโก้ตั้งเติงสายเอเวย์จ่าเอ๋ดีกันพาหนอกดองดีโก้เป็นดองหวังฝั่งคนเมืองสองเติงเตะสร้างกับเมืองโฮมเดียวตั้งจงโก้ตังเติงสายเอเวย์จ่ากับสามบักใดก็เปิดไอล่างตั้งร้อนสื่อฉีเร็วป้าวันตกไปจานมายินเสียงโจตักอันเบอร์ลันห้าได้สาวเจ็ดวันกลางคำต่อถึงสาวเก้าวันเอิงตีตันกลางป้าวันออกป้าไปจานเซินเฮาตีจังตกฝนลงมาเอกฟ้าหลังฟ้าเบียบเป่าล้มโด่งตกบากเห็บเจอได้ดอกไรเตเซินเฮาก็เข้าถึงขิงฝนมาเวียงเจ้าทงเวียงชู่จินเวียงขนมินป้าล่าห่องเวียงหยีซีป้าล่าห่องชูซ่งเจาป้าวันออกเวียงหลี่เจียงเว่นซานเจาป้าล่าห่องป้าปายจานคงโฮเจาป้าวันออกเวียงผู้เออ12ปันนาตีตกฝนหากกลางถึงหาหลงวงในก้นหมายข่าวได้ฮูเย็นน่านเซินปวงการช่อนต้านเปียงจากโคโซเมื่อสองเหงไปสาวหกปีแดนตีจู่เมื่อเลินห้าได้สาวเปียดวันปวงเหตุลองเตะปวงเหตุตั้งตีหลักปวงเหตุแดนอยู่เมืองขวานตีเต้าของเจ้าปวงเหตุอยู่เขาปวงเหตุแดนฝ่ายการเสินเฮาเจอจับจ้าโชดันเอกตั้งแล้วเจ้าแล้วเว้งกูอ่องตีช่อนต้านเปียงจากโคโซเฮออาบยะกูป้ากูฝ่ายเปียดได้เลินเดิงตดทั้งเดินสามเว้งเป้าซานตั้งหลงขายได้เฮินเบิกออกกาตังกั้งมันบีได้ก็เสียเปียดไปสี่ห้าบุญเพี้ยนฟางบีเพี้ยนเตอมาแล้วรีปากได้สามไปเจ็ดได้เอาออกโสมา39กุ๊กเตะห้าเหงเปียดปากบุญเจียนมาเตะอาลังปวงการไก่เฮินไก่เสียเพี้ยนเตอมาแล้วรีปากได้สาวสองไปเจ็ดตังดับมันอยู่เสินเฮาได้เป็นดับปัดสองถัดกันไหลมาได้มาตังยังการปู่ดอยเสียงดอยเจินชิมงเสียนเวียงผู้เออปากปลายโกกัดจอยแถมก้นนะเกิดไหวตั้งหลายจ้าโฮมเบอร์จ้าโฮมเชนจอยแถมกันเฮาได้จุอันตั้งขิงฝนเผียวมาดันป 不来เอา ไว้ เกิด แบน ลอง เกิด ไว้ พวก ใด ตั้ง หนอง เกิด ได้ ไว้ ปาก 60 บู ดู อัน ตัง ปู เอา อักษร มา เดิง ไป 2 กุ๊ก เต๋อ เซียน เมื่อ 5 ไล่ 26 วัน ไช่ เจิ่น ปู่ หยิ่น จี้管理部 3 เอา อักษร มา เดิง ไป 6 กุ๊ก เต๋อ เซียน มา กำ จอย ฮู่ นาน ชงฉิน老神老气老文则得下旺是在那间很久很皮。无论下来少学文食检查在门台如来会莫靠某人莫靠跟门落等话上马米跟马撇合跟门台里面某人不得办签证马门台帮干一旦话地天恶所好古苗人路庄街边苗เพียดเด่นนั้นสังว่าเตกับเมืองไทยปวงกันโหลดจอมอบาเตกับปานเชียนเจินปวงกันเอกเจียตวยอ้องปวงกันดันจำใจเป็นฝ่ายการบิ้วสมได้ดันจิมไก่ตั้งใครได้เป็นเขาสตังเบิกเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจมืออามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งมือหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชี้จินเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเห็ดสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ้เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเฮาปานเบิ้งเด่มเบิ้ง

0: ี่น้องทั้งหลายถ่อมดีๆ ด้าป้องการโกจากอนวางจีทอนยินานกงสมบอกว่าอยู่อ่องคุ้นขวัญคุ้นดำลองตีสร้างมันถกฟิ่งถกเปียงอยู่ได้สารควงจังคุมกูโจเส้นสายเจอจอมหนังฟิ่งเปียงคุมกูหมกดำมันนำ31เปิงสักแดงมักตินอยู่หิมหมกดำมันหมกล้มเทียนร้านฉี่ตีสร้างอ่องเฮินคงเฟิกชี้ส่งบิ้วคุ้นขวัญคุ้นดำเจอได้เบาดันเห็ดอ่องเถียมดำมันป้องแถมล้มเทียนร้านฉี่บิ้วหึงไงเตียกไงได้โดทุกโคถูกเถาหรือตึงก้าเหลือป้องเห็ดได้ตั้งหมกดำมันไกลสารควงสัมปัตปีดันในเห็ดผิดบิดเปิงฟิ่งเปียงกะตีสร้างแล้วชีวิ้งคุ้นขวัญคุ้นดำป้องตีมิ้วได้คุ้นขวัญล้มกันดำไกลหมูปวกรองตังถึงว่าหมกดำมันผิวโฮมาเตียกเป็นไฟมาหมูปวกรองตังหลักเจอมิ้วเห็ดเออคุ้นตายกะตั้งบัดสร้างดำนั้นรองตังมันดักแหงยังดบดาบได้สีอีดถึงว่าเมื่อยิ้มหันบีอ่องการอยู่หิมหมกดำมันนั้นเห็ดผิดบิดเปิงรองตีสร้างเสื้อป้าหรือตั้นในเจ้าจีโจโป้เตียนขวาไข่หมกรองตังสีตองตอง8627ตองเดิงเดิงสีตองตอง8627ตองเดิงสองถึงตีเจ็ดเยี่ยมเป็นรองตีบ้านเนี่ยตีดำมันเอาโสหิงเยียนสังสู้เหอซ้ำสึงอำเข่าอันกุ้นมาไข่หมกอาจองในซื้อเฮาห่มกันมาเจ็ดแจมคุมกันเป้าเยี่ยมคุมกูหมกดำบันได้ปัดเป
1: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
1: ชิงข้ามฝันฝันกูตันป่านยังชิง
2: ชิงข้ามฝันฝันกูตันป่านยังชิง
3: ปีล้อเขาตั้งหลายตัวอยู่ได้อยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกไลเฮาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงชิมฮองนั้นหวังเหอปีล้อเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบิ่งหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนฟันชีจินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงการจะบักบีเที่ยนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิวสับมิวจี้เหียงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสอนเฮินเจเฮ้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง

李龙当来，我干老邓家官方集团济南公司内黑幕口话，老黑林黄林内米莫管道龙天山起内，庐山傍干内罗山兵兵八百里沙内马帮血，山兵兵五百地红谷莫龙天山起南三十双分白点，老邓黄林黑林内米莫管道龙天山起被爬内。嗯地各站哈白米本门内让内拜塞力烧河让内扩塞让内拜麦掉欧麦行者内。某管道龙田山起则房主得黑南黄南内挂伯让燕祖韩祖干后好让呼腾某管道龙田山起内入地头。张某唔含霞松海祖薄边皮掉皮飞落拿。เปอร์ไหนเมื่ออันตังปูมีกวนกันกว่าเปอร์โคตรใช้เสริมสมไข่โจโมกวนเต่าล้มเทียนสั้นฉีดได้หาถ้าล้มเทียนสั้นฉีดได้ผิวออกปะก้นหัวเหตุหน้ากันได้ปูโจจอมฟิ่งเปียงอุปติสอดสอนแห้งๆปีลองตั้งไหนทั้งว่าเยี่ยมหันโจมีกวนโจเลือดหวังดำขี้ดำอันปาเตอร์ฟังอยู่โมกวนเต่าล้มเทียนสั้นฉีดได้กาผิดเปิงปองกันเขาโหลชีโจโป้เตียนขวากาเช็ดหมอกโตกาลังเตียนขวาเช็ดหมอกได้เป็นฉีตวงตวงเปียดหกสองเจ็ดตวงเดิงเดิงตั้งฉีตวงตวงเปียดหกสองเจ็ดตวงเดิงสองเดิ้ลว่างกันถึงตีกาเช็ดเยี่ยมหาเจอเป็นดวงตีหมันได้จังเอาโสร่างโสสังโสหักกวนเช็ดหมอกได้เห็นยันอีกซ้ำอําข่าวเช็ดหมอกได้แห้งแห้งปีดองตั้งไหนเฮาเขาห่มกันม้าห่มกูหมู่กวนเต่าน้มเทียนจันฉีได้คมกัน

0: dom ra ai lam phai phran le chang ka cha tat ren na mung do ting na cha su kan tang madang zo ai khu zeng kha ra cha lu kha thu si chang wa nga ai shi kam sha ni su kan ja la lu ai qian de kuang ai kuang nan ying yu nan mung do go mung ko na zam yong tie ji zom le mu san zom ai kha ji zom ai bum ka sao rong ai khona ni phe mo kom ka ton lun na shuam sha ni man nan ga na phe mit mu ai shtan shtang chang go tham cha na khu shim li ka thok la ngai de khong tu lun na la bao na krau zo ai phang go ang lu sai kyeong geokwang ae kwamnga nyin diji a jangthe ratha je na myo khanna mbongsa tangbadang ga ja an thwaj phanggo thalmajana chku shim chak tok chku dulun na mungtan ting na nambalang ae phanggo anglunga ae shikam shani shtamnga an thwaj khongkru ya shni skon jala lu ae tanyin kon narwa yang miwa mungtan kon na longtan du ae mithalam khu mungtri twan na mri sangwa ae namsi go ya dewa du yang dun sian mi king singi chku za dun na mnyin ra de na chpan tha thalmajana somshi ra cha dunga ae ได้รับการท่ามีวังตันไขมุลักษณ์พัชรวุฒิสุบนีอาคังโจทย์ได้กระตาท่าที่ชินมุตุมุงโตท่ามุงตันอาจังพงตังพัชรตัดวังจิมสมเปิมสัตตอนลุไซได้หลังนามสัตตอนในพงตังพัชรตัดวังจิมสมก็ที่เป็นอเมียวชานีอาอวะที่เป็นอเมียวชานีอานำจีสิ่งของบุญหลังเลยย่องร้องไอ้นำจีเรกโลชพร้อมกับหยิบเพยุ่มตรงลันนาพงตังพัชรตุบสมรูจงเท lu zang sha khan na ni shi da tham zang khat ai ma khai khai ton lun na a ju rong ai kun na glo shro mo gam zeng kha ro cha pha chi ya khak lam ni phe le chang ko lu sai shi da mngan thai khun ga ya chang ni khen lu khong ai khum nga ning kwan na khen lu khong ai khum kru ning na kum chu ren tian le do tha ling chang myo keng ma keng wang mong ding ching shi he wu khan mong zhi duan na kum shu mi shang wa ai mo bung li go ong dang ai the glo shmo la lu sai mong ding gang kha tham ni tha don ne phang kwan na yu yang dai lang na kum shu ren tian tha qing shi he wu kan mang kha le la mong lom ai khu ri zhi shang da dai kum shu ge jing phang go dun xian nga dang du lun na men ying ro tian na phan tha tha ma za na kum sum ge tok lu kong ro zha lu nga ai dai de bran tha sa kong du mong to yin chang keng wang na mo qing sum du ai liu le mi shu wai bo nei sam go shu la ong nga ai yin chang gang kha tham ni jeb yu ma sa chi dang go mong du re phang yin chang gang wang na liu lian mi shu wai bo nei sam go na ba ngai lang thai mong tan ti tu chi pro tan na lin ying mi tun mun mi dang kong zo na khu ka ti ton lun na mong thung rap ka na ka thong nang thon shum shi cha ai lam tha mong kong cha ai ngun pa nya lu sai shi kam cha ni skon ja la lu ai ta ying sta la ngai kon na sta mi lu man tha an the mong tan na shram yan tan na pru khom ai ma sha phang ko ka di kong cha sum shi kong ri le ngai tun na men ying ro dia na phan tha thal ma cha na ta kong thok la ngai ro cha lu nga ai shi ta mang an thai kun chi ni ya shi ni qian le kong ai kong kru ning ma zan shi yom tie zeng kha zha du ge na zu phong tha mong gan ma zan shi yom tie zeng kha zha ma nang wen phong phong ma sa ton lu sai wen phong phong dai go mi wang tan tie mong dan ma nga shim sum mong jing rong tap chi ku rao zhong wei ge lo ai zhe shi go mong gan ting na ma zan shi yom gan mo lam lo mo nang nan tie kap khat wa ai lam tha na a chak le kham le ngai re nga ai 以色列蒙丹偏碰你你推昆西尼亚是你存爱加沙沙米扬哥萨鲁古嘎白是蒙什么的爱米塔巴勒斯坦伊斯兰朗勒斯姆罗蓬哈马斯蓬尼亚偏蒙为欧农邦南摩海摩德奥达佩嘎萨高塞阿爱是甘丹阿宽农南尼在朗纳是嘎哥翁麦冠纳勒张是贝丹内日顿纳里尼米西金皮纳嘎多米申拉翁麦勒桑是嘎白邦丹纳
1: มีจุดสั่นนั่งชินลาไทยเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุลงัยจวนมีครุมกุนอนมุจุมลำลมอดนันทะเราจอมสกุลดนีมีสีจินพินากาโดมีชินลาจึงละข้องเอ๋ชิมสมเนียงเสด็จดาชละข้องทันคุมสมยาทะตุงคุงมุมตุสีจินพินกันโจกทองทันมุบงลีจะพองทะกาสกาเอชลอยมาดุนสปรอไอ ไคมุมชานีจนไอมากะจานาเรยังกนูกะจาราไอลีกะจาจังเชลุชาแนมัมอองลูไอไคไม่ชาไคลีกอนนะตะยังมะจวยชาป้าไองาไอเทมเรนอะมิวชานลีมะกะโมเพครังอะจอมกะโลพรัดวาราไอมะดุกะโลชโปรพาจิอะคังลูไอลีกะจาลอลอชละลันนาปอดกอนนามงดันลุชาแนมัมสลีวนดีลัมเพ อามาคัมราไอนดีตุมมีกอมงกันลงไงแพลูลักเลยมัชงุนไอตะตะผาจิลงไงมีกอยูมาวนาจนเรียมอลัมลงไงลูชลัชโปรไองกุนตันอรังตะนาลัมแพไม่ลุพัตตุมไอ 看是了这破通

0: Ano subo, iji tima gwa na de fuma lo wi si mu gwa ma gu li wa, fuma su nye anna wa chui ngo, zen lo zi le.
1: Yun Nan Guangbo Dian Shi Tai, Min Zu Guangbo.
2: Yun Nan Guangbo Dian Shi Tai, Min Zu Guangbo.
3: Na hu kwa ku ji bi.
4: Zheng kwa ga tie min xian shi hui.
5: คำ
6: ไต่
5: 12ป
6: ั
5: ญหาน
6: ิสุโงเซฟุ
7: วังโป้คำไต่เต๋อทง
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
8: 奉陪爱心爬山云南为了比亚毛甘带陪心ฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
9: ่ฮงขยายเสียงภาษาอินหันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
10: ่ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสารใหม่บอกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซินยินฝาหนังสือการฟังอ่านเกรตัมตุนอยู่การเตียงเมียจะยงนำเลียนปิ้นฝายในชั้นเนยเย็นชียินนันเซินห่างคัดหนังสือเทียวดีอามาคามกันสวัสดีมาเขาเม็ดนำการโก้ไอลาลูวันไล่วันนันจารีบัดเมืองยินนันอยู่ตังพระเตียดปิ้นที่หนึ่งปีนี้ตังลาธาพระเตียดชงโกบองถึงพระเตียดเหล่านี้ปองตัวรักมักสมทุกบ้านนอกพระเตียดเขาถึงพระเตียดเห่าลงปุ่นสิบเหมือนตุนที่เชิญเจ้าหนี้เอกเทียมขวางนาจังโฮโซฐานพระเตียดนันออกมา3ปีอยู่ในเวลาอิดอ่อยปี2000ปลายสหโตปี2000ปลายสหโตปีซบตั้งขอบเรียนเมืองติงป่องตัวละอ่อยล่ำนอกพระเตียดเข้ามาถึงพระเตียดเฮาฮอดถึง50หมื่นตุนกัวเหยียนตังหมูจุ่มซาจะคำตองการเฮ็ดจ้าบ่ของเดียวเซินหยีซานซีบ่เกิดวาสเตียกนักแห่งนั้นออกมาหมูจุ่มเรียนมองอันเขาเฮียดกันจึดผ่อนตกพันเรือใจเดียกันป่งเนิ่งกว่าป้องกันเฮียดตั้งนั้นลวกตั้งออกมาประเดี๋ยวกวยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีนางดวนเส้นสื่อสารเสื่อนทินพร้อมกับเส้นฟ้า

占该个位，肾功能的信息化听，肾上午听，肾科技听，昏迷开关，国邦干引发能思考方案，拜拜给的单干点灭，再用南丁参捏演习，一旦肾难恶骂。จากไว้ตุนอยู่การกระป้องเตียงเมียฝ่ายไปจะยงนำดินชั้นเนียเย็นชีดังเส้นปิ้นฝ่ายนันออกมาอามาคำการทกถามตินนักหาจองลงออกแห่งไกลเจโหกันจองกันไล่เจอไล่หยางจะยงนำดินไล่ได้หน่อยนำดินเป่าไว้ในชั้นเนียเย็นชีฟงหนีหือการจะยงนำดินเนียได้จุดเพียนดีมาตุนอยู่จองการปุ่งหนึ่งวาทู่กระดาบานมึงดังเส้นมีนำยำนำดีซุ้งเน้นหาลูกบอเซาคำนังสืบแถวดีอามาคามการสัมภาษณ์ดีมาเขาเป็นนำยินนันเซนอยู่เซนจันดาช่างไม่หวยปังถุนสิบสีผมโจปกที่สาวซ้ำจ่อผินเจียดอันนี้นิปินนังสืออาญาเฮ็ดกว่างบาดมึงไปทันใจอีอามาคามการสัมภาษณ์ดีมาเขาเน้นนำในเซนเฮาปะโฮทีนันดังการหักซานำลิ้นไฮซวนถึงการเฮ็ดสางมาขอเม็ดนำการหั่งได้ไวมาขอเม็ดนำการตัวลักมาขอเม็ดนำการจากงได้เปียงการกี่กินการจะต่วงโป๊กว่านฟงหนีโดยตามพม่านมาเขาเฮ็ดแถมบาดนึงนี่เหอพัดิดการหักซาการสัมภาษณ์ดีมาเขาเม็ดนำไหลจุเพียนเหมียนดีเหอตะเก่าการสัมภาษณ์ดีมาเขาเม็ดนำไล่ไฟไล่ไปไหลมันกุ้งผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูปี2000ปลายสหะโตยินาสัตหีออกแห่งหักษาป๋าอ่ำนำไซก็บินร้อยเงินร้อยคำการปงใจฝ่ายไปธรรมจาตคมติ๋วติกินไดดีนี่ฮอดถึงหอยปุ้นไรเก่า14ปุ้นปลายเอสอยู่ในนีดันซุงเนื้อเปินปี2000ปลายสหะโตไอลาลูจารีวันไรวันนันตีจีขนเนอปี2000ปลายสหะโตนี่ฮอดถึงหอยปุ้นไรเก่า18ปุ้นปลายเก่าการกัวอยู่ตังพระเตียดปิ้นที่1ผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมเดินหาลูกอเสาคำไหลหูเตี้ยเขาปีนี่มาตั้งราทาพระเตียดชงโกปังถึงพระเตียดเหล่าตัวรักม้าสมลูกบ้านนกพระเตียดเขาถึงในพระเตียดเห่าฮอดถึงเมือลวนนี่ปลายฮอดถึงสิบเหมือนตัวปลายแต่เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันนี่อีกเทียมลงหอยปนไรสามสิบบุญนางล้วนไต่ตามชงโกนงสวนจ้อนเนี่ยจีสูเสียหวยหนัวจัดพร้อมจู่ตีชินเจ้าหนี่อีกเทียมความนาจังโคโสฐานพระเตียดออกมาทันสามตีดีนักนี้ซาซุ่มกันเดียงมูหน่อยภาษาจังยาโฮไมโฮตอกภาษาจังเดียยาโฮไมโฮตอกบ้านมึงดับซุ้งมีติต่างฟงหีดีนักนี้ไก่เจกันปุ่งหนึ่งห้องสั่งให้หน้าฝ่ายไปนาจังโฮโซนันเดินหาดอกอสเวียดคำตีซบตั้งขอบเลี้ยนเมืองติงซิงซุยโขกึ่งมาเสียนลินชังสืออยู่ยำเมอร์อิดอ่อยปี2000ปลายสหะโตปี2000ปลายสหกโตนันป่องตัวลักอ่อยดำนกพระเตียดเข่าถึงในพระเตียดเห่าเมียนโมบกันตุกตึนนับตามโครงการค่ายกวนเมืองตินกันก็หอมสอนบ้าจ่างไดหูตีซบตั้งขอบเลี้ยนหีป่องตัวลักอ่อยล่ำต่างพระเตียดเข่าถึงในพระเตียดเห่าฮอดถึงหาสิบเหมือนตัวนเตี่ยมปีกายเวลายำเลือกันหีอีกเทียมหอยปุ่นไรสาวสามปุ่นปลายสองเขาช่องซ้ำปีนี่มาต้องเขื่อเสียงตีหลานช่างเสียนพัวสนีใจเอาเตียงกันเตี๋ยในบ้านเมืองหันออกย่างปุกสั่งห้องสั่งฝ่ายไปเรียงหลายนั่นกำจอยปอยเมียนานีต้าสลายก่ออีกเทียมมาเทบาเทียมยังการสั่งเตียงบ้านตรงมังกินนางดวนต้องเขื่อเสียงตังเสียงนี่ป่องปุกก็หลายหน้าตึกนำลิ้นนี่หอดถึงสีหอยหาชิบสีมู่โจป่าเซียวถังจ้าปูต้องโขปังกั้นสิงเจินชวนสีดีปอไฮเมียนาเจจิพกขึ้นตาสุดไหลก่ออีกเทียมลายมานางล้วนยินแจ้งเสียนแต่ห้องเจ้าปองมีหน้าตึกนำดินสามปันหมู่ปุกสังมีเศร้าไหลมากป่งดวงไรมีดียินแจ้งนี่ปอโฮถี่เอาใครทึงพระเดียดไทยการโก้ตินสนีมีเหมือนตุนเทบาเทียมแห่งการสั่งเตียงบันตรงมังกินบันมึงไปขอบเดียนนันเดินหาลูกบอกสาวสองคำหลาเลี้ยงหนาดีเจต้าสาวเก่าเฟินเหล่านี้ซานซีทงเจ้าจีทวนเดียวเซินยีเมย์เย่ยูเซียนกงซือดีชิงเยียนเซียนช่างจื้อซือซานซีเซินโบเกิดในโบหวงว่าสเดียกไปป้าหือผู้กุ้นเจ็บสางและได้เสียนักแห่งเบอร์รี่ขยำใจกระดามสิจิมพินจงสุจีปากกัมหัวนักจีเนียใจนักนับดามลิเซียงจงลีฟงปินกวนอ้อนในจงยางโนจัดขำโฮนับดามอาญาฮิตกวงพระเตียดห่างคาดคาดตินกวียนนี่ต่างปินหมูสัจคำตองการเฮ็ดจ้านันออกมาที่ตัวจองการนี่เขาเหตุการณ์สัจคำตองปินฝ่าย
ผู้คนก็เตรียมข่าวสารใหม่หลายหูปีนี้เดินถึงเดินสี

0: พระเดชเฮาปองมีผู้กุ้นเขาออกไปมานั้นพอถึง232กดกุ้นปอกไปเตรียมปีกายเวลาจํานวนกันนี้อีกแถมหอยปุ่นได้2ปุ่นปลายเอ็ดเดินหาลูกออก27คําอยู่พร้อมซิงโจ้ข่อยได้การป่งนึ่งเดือดซึดผ่อนการตกผ่านเดือดใจปี2000ปลายสวกตัวนั้นหมู่ชุ่มเดียนมงอันกว่าป้องกันเขาเหตุการซึดผ่อนตกผ่านเดือดใจแต่การป่งนึ่งกว่าป้องกันเหตุตั้งนรกนี้ตั้งออกมามีพระเตียดชงโกเดบานเมืองพระเตียด53ตีมาขอพร้อมมีโฮงการตินนักในเนื้อโลกเก่าตีตินนักนี้กำจอยกันจึดพรบานเมืองตกพันเดือใจเธอร่างผู้ผู้เป็นจุงทุ่งพระเตียดอเมริกาวันเศร้าจัดคำออกปากตั้งนามิสมุดโคเออหมูซึนีเป้าเมียนพระเตียดไรมาโป้ก่อนอย่างเปอร์กันนี่ตื้นบอกอาหมานกันเดะเป้าด้วยตามอาญาฮิดกว่างมาเขาเฮ็ดซักโจมักเตียกมาร้อนกลุ่มทหารพระเตียดยิสเรียบันเศร้าจัดคำออกปากที่ตัวบันมึงจาซาเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มนั้นหมู่ค่ำโมเตอร์เอาตาผู้กวนอ้อนใช่ไหมฝ่ายไปทหารพระเตียดป้าเหลือสถานนี้โจขาตายอันสกัมเพออกนี้ปิ้นเขาซ่าไหมปิ้นตั้นคำเพซึ่งปองนี้เพียวเขาซ่าไหมก็ถึงที่นี
1: ่ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิง
2: สีจิ้นผินจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าดอกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพำลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันธนังการจำเดินตั้งพัดเกตปากกำหันจีออกนีตานสงโกนีก็เป็นนีตานภาษาสงขวาอันจูภาษาหอยไล่กันขอนเปาะกันเป็นเตียนหนึ่งลำเดียวกันนั่นก็เป็นนีตานจูภาษาพร้อมกันหยานออกปุ่งเนื่องหมั่งกุ้งเป็นเตียนหนึ่งลำเดียวกันนั่นสุภาษาปันธนังห่อนเปาะกันสุภาษาปิ้นเตียนหนึ่งลำเดียวกันก็มาเต๋อวัฒนธรรมสุภาษาห่อนเปาะกันวาทุปึงอิงกับกันมีความหักความเปียงต่อกันมาเต๋อภาษาสงขวาปันธนังปิ้นเตียนหนึ่งลำเดียวกันเหตุนี้การยินดีสงขวาจึงมีดีเหตุไปเฮงยาวไม่ทักผู้ฟังต่างหลายอันสกามเพียออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเห็นความเกิดสีสินพินปองนี้ก็เพียออกทั้งตีนี้ยินดีกับตั้งแต่หับฟัง
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
4: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงขับเสียงโสบอกนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไล่ฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับ

0: ข้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งนายสื่อดิวซาจะละอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งนายได้เด็ดหลักดียินนานเสินเหยียนฟ้าหลายฟังอ่านอันโหหลายห้องเหตุฟังอ่านปวงการดันกาป่าป่าปวงเบชันเย่ยงชีส่งตื้อดังเด่นดันยินนานเสินตีปวงเตียนออกหลายเที่ยวดีข่มกูเข้าลำปัดเปดันลาทาไฟอันนกตั้งชงโก้กาถึงเบิงดาวดันโตต่างนกปากนกเตียงเข้าตั้งบาปนเตอเสียปนตนอยู่เข่งซ้ำเอ็ดอ้อยเมื่อสองเหงไปสาวห้าปีต่อถึงเมื่อสองเหงไปสาวหกปีดันเอิงขวบเดือนบ่งตินตั้งหลงต่างได้อ้อยเข้าตั้งมาห้าเสียปนตนก็หูเยียนจู่ล้มได้ฝงเจ็ดชากัดเจ็ดตุ้ยหลวงบูสามสี่六三一没狂ปู่เป็นเพว้าสือเตียกบาดันจำได้จะฮับถ่อมเขาสตังเมื่อจะไรวงใน神子山紫燕亭红当神发展改革为神工业后显示化亭神商务亭神科技亭อีกตั้งคนเป็นขายกวนโฮมกันเหยียนฟ้าหลายฟังอ่านอันโหหลายห้องว่าฟังอ่านป่าป่าปวงเบ产业燕起燕难神总得浪点难得古巴古拉马卡板ปวงเบ产业燕起燕难神总得浪点สักบันตั้นเดียงการทำหลักหลาห้าเปิงเตี๋ยหลักเก็บปวดดองบูเบี้ยวเอาหลังเด่นดำซ้ำส่งตื้อโจเอหลังเด่นเบี้ยวจังส่งตื้อโจดันเหตุใจปวงเบี้ยอ่ะห้าหลังเด่นโป้ได้ถกโคส่งตื้อมาดีดีเต้าโถห้าการอุกจ่าเยี่ยนน่าเซินคักเบ๋มาบุหลันห้าได้สาวหกวันหลายเช้าอ่านอันโหหลายห้องว่าเยี่ยนน่าเซินเลี้ยงซื่ออันเช่นเป้าจังเที่ยวดีดันเอากะฮะเจินตาช่างไว้ข่อยเยี่ยนน่าเซินหลามสิบสี่บาทห้องไข่ข่อยหลามสาวสามปวกนั้นเขิงปวงไล่เป็นอุปัตเตเอิงตีเยี่ยนน่าเซินข่มกูเข้าดำปัดเปหลังโหเตดันกฎหมายข่าวเมื่อเลินห้าได้สาวหกวันได้หูเข้าปีไรมาดาท้าไฟลุกตึงจงโก้กะถึงเบิงดาวดันโตต่างลุกบักลุกเตียงเข้าตึงเฮามาดันต่อถึงร้ำจังได้โบขึ้นถึงเสียบบนเจ็ดเหงเก้าปากตนเทียนเตอมาลังลีปากได้สามเสียบบุหลันห้าได้สาวเอ็ดวันอยู่เข่งซ้ำเอ็ดอ้อยเมื่อสองเหงไปสาวห้าปีต่อถึงเมื่อสองเหงไปสาวหกปีดันเอิงขอบเดือนชินซวยโคเขาอ่านตีมงตินเกินมาเสียนเวียงเด้งชางตั้งหนองดกดอกเติงโตต่างได้อ้อยเข้าเติงมาดันอ่างเบียงเห็ดเบียง

0: พี่น้องทั้งหลายว่างการเด้อตึงกะกวนหวังจี้ทวนเจียนนานกงสือในใครหมอเขาว่าเด้อเขนำหวังดำในมีหมอกวนเต่าล้มเทียนจันฉีได้รู้สามปองกันได้โดดซ้อมฟิ่งเปียงปัดไปดีสาได้มาปองเหตุซ้อมฟิ่งเปียงอุปติข่มกูหมอล้มเทียนจันฉีดำ32เปิ้งบักติ่นเด้อเต่อหวังดำเขดำในมีหมอกวนเต่าล้มเทียนจันฉีไปผ่าได้อึ่งตีเกิดจำห้าปากมีปั่นมนได้ยังได้ปล่อยสายเด็กเสาเหอยังได้โคตรสายยังได้ปล่อยหมักเตียกเอาหมักเห็นเจอได้หมอกวนเต่าล้มเทียนจันฉีเจอฝังสุเต่อเขดำหวังดำในกว่าเปอร์ยังเยี่ยมโจหันโจแก่นเฮาเฮายังหู้ถึงหมอกวนเต่าล้มเทียนจันฉีได้สู่ที่เถอจ้างหมออุ่มหันเหียสมไข่โจปอบเป็นพีเตียกพีไฟหนักหนาเปิ้ลไหนเมื่ออันตังปูมีกวนกันกว่าเปอร์โคตรสายเสือได้สมไข่โจหมอกวนเต่าล้มเทียนจันฉีได้หยาถ้าล้มเทียนจันฉีได้ผิวออกปะก้นโหเหตุหน้ากันได้ปูโจจอมฟิ่งเปียงอุปติสะสันแหงๆปีดองตั้งไหนทั้งว่าเยี่ยมหันโจมีกวนโจและหวังดำขีดำอันปาเตอร์ฝังอยู่หมอกวนเต่าล้มเทียนจันฉีได้กาผิดเปิงปองกันเขาโดชีโจโป้เตียนขวากาเช็ดหมอกโตกาลังเตียนขวาเช็ดหมอกได้เป็นฉีตวงตวงเปียดหกสองเจ็ดตวงเดิงเดิงตั้งฉีตวงตวงเปียดหกสองเจ็ดตวงเดิงสองเดือว่างกันถึงตีกาเช็ดเยี่ยมหาเจอเป็นดวงตีหมันได้จังเอาโสร่างโสสังโสหักกวนเช็ดหมอกได้เห็นจันอีกซ้ำอําข่าวเช็ดหมอกได้แหงแหงปีดองตั้งไหนเฮาเฮาพร้อมกันม้าข่มกูหมอกวนเต่าน้มเทียนจันฉีได้คมกันติสังหะว่างโสดันสาวได้ปัดไปดีสะ
1: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
1: ชิงข้ามฝันฝันกูตันปานยังชิง
2: ชิงข้ามฝันฝันกูตันปานยังชิง
3: ปีล้อเขาตั้งไหนตัวอยู่ได้อยู่ข้าซาอยู่ล่าหิ่งพวกไรเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีล้อเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 广播航台灯红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
3: 风开爱心爬山云南，为了不要毛干带皮心，ฟังข่าวการร้องในน้องพระเจ็ดเวลาข่าวสารใหม
4: ่ฟังขยายเสียงภาษาอินทานประเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังข่าวการร้องในน้องพระเจ็ดเวลาข่าวสารใหม
5: ่ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในข่าวสารในบล็อกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซินยินฝาหนังสือการฟังอ่านเกระตำตุนอยู่การเตียงเมียจะยงนำเรียนปิ้นฝายในชาเน่เย็นชียินนันเซินห่างคัดหนังสือเทวดีอัมมาคามการสวัสดีมาเขาเม็ดนำการโก้ไอลาลูวันไรวันนันจารีบัดเมืองยินนันอยู่ตังพระเดียดปิ้นที่หนึ่งปีนี้ตังลาทาพระเดียดชงโกปองถึงพระเดียดเหล่านี้ปองตัวรักมักสมลูกบ้านนอกพระเดียดเขาถึงพระเดียดเห่าลงปุ่นสิบเหมือนตุนดิฉันเจ้าหนี้เอกเทียมขวางนาจังโฮโซฐานพระเดียดนันออกมา3ตีอยู่ในเวลาอิดอ่อยปี2000ปลายสหโตปี2000ปลายสหโตปีสบตั้งขอบเรียนเมืองติงปองตัวละอ่อยล่ำนอกพระเดียดเข้ามาถึงพระเดียดเฮาฮอดถึง50หมื่นตนกัวเหยียนตังหมูจุ่มซาจะคำตองการเฮ็ดจ้าบ่อของเดียวเซินหยีซานซีบ่อเกิดวาสเตียกนักแห่งนั้นออกมาหมูจุ่มเรียนมองอันเขาเฮียดกันจึดผวนตกพันเรือใจเรียกการปุ่งเนิ่งกว่าป้องกันเฮียดตั้งนรกต่างออกมาประเดี๋ยวกวยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีนางดวนเส้นสื่อสารสื่อเยือนทินพร้อมกับเส้นฟาจานใกล้เกิดไว้เส้นกงเนียดสินซีขวาทินเส้นสร้างหูทินเส้นโคจิทินขนหมิ่นค่ายกวนกว่าป้องกันหยินฝานั่งสกาฟังอ่านปลายไปกระดำการเตียงเนี่ยจะยงนำดินชั้นเนี่ยเย็นซียินนั้นเส้นนั้นออกมาจากไว้ตุนอยู่การกระป้องเตียงเมียฝ่ายไปจะยงนำดินชั้นเนี่ยเย็นชีดังเส้นปิ้นฝ่ายนั้นออกมาอามาคำการทกถามตินนักหาจองลงออกย่างไกลเจ๋โหกันจองกันไล่เจอไล่หยางจะยงนำดินไล่เล่น่อยนำดินเป่าไว้ในชั้นเนี่ยเย็นซีฟงหนีหือกันจะยงนำดินเนี่ยได้จุดเพียนดีมาตุนอยู่จวงการปุ่งหนึ่งวาทู่กระดาบาดมึงดังเส้นมีนำขยำนำดีสูงเล่นหาลูกบอเซาคำนังสืบแถวดีอามาคามการสัพสารีมาเขาเป็นนำยินนันเส้นอยู่เส้นจันดาช่างไม่หวยปังถุนสิบสีผอมโจ้ปอกที่สาวซ้ำโจ้ผินเจียดอันนี้นิปินนังสืออาจย่าเฮ็ดกวงบาดมึงไปทันไตอีอามาคามการสัพสารีมาเขาเป็นนำในเส้นเห่าปะโฮทีนันดังการทักษานำลิ้นไฮซวนถึงการเฮ็ดสางมาขอเม็ดนำการหั่งได้ไวมาขอเม็ดนำการตัวรักมาขอเม็ดนำการจากงได้เปียงการกี่กินการจะต่วงโป๊กวนฟงหนีโดยตามพมานมาเขาเฮ็ดแถมบาดนึงหนีเหือพัดยิดการหักษาการสัพสารีมาเขาเม็ดนำไหลจุเพียนเหมียนดีเหือตะเก่าการสัพสารีมาเขาเม็ดนำไล่ไฟไล่ไปไหลมันกุ้งผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมไหลหูปี2000ปลายสหโตยินดีสัพหีออกแห่งหักษาป๋าอ่ำนำไซก็บินร้อยเงินร้อยคำการปงใจฝ่ายไปธรรมจาตคมติ๋วติกินได้ดีนี่ฮอดถึงหอยปุ้นไร่เก่า14ปุ้นปลายเอสอยู่ในนีดันซุงเนื้อเปิ้นปี2000ปลายสหโตไอลาลูจารีวันไรวันนันตีจีขนเนอปี2000ปลายสหโตนี่ฮอดถึงหอยปุ้นไร่เก่า18ปุ้นปลายเก่าการกู้อยู่ตังพระเตียดปิ้นที่หนึ่งผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมเดินหาลูกอสาวคำไหลหูเตี้ยเขาปีนี่มาตั้งราทาพระเตียดชงโกปองถึงพระเตียดเหล่าตัวรักมังสมลูกบ้านนกพระเตียดเขาถึงในพระเตียดเห่าฮอดถึงเมื่อหลวนนี่ปลายฮอดถึงสิบเหมือนตัวไปแต่เตรียมปีกายเวลายำเลิกกันนี่อีกเทียมลงหอยปนไรสามสิบบุญนางหลวนไต่ตามชงโกนงสวนจ้อนเนี่ยจีสูเสียหวยหนัวจัดพร้อมจู่ตีชินเจ้าหนี่อีกเทียมความนาจังโคโสฐานพระเตียดออกมาทันสามตีดีนักนี้ซาซุ่มกันเดียงมูหน่อยภาษาจังยาโฮไมโฮตอกภาษาจังเดียยาโฮไมโฮตอกบ้านมึงดับซุ้งมีติตังฟงหีดีนักนี้ไก่เจกันปุ่งหนึ่งห้องสั่งไฮนาฝ่ายไปนาจังโฮโซนันเดินหาดอกอสเวียดคำดีซบตั้งขอบเลี้ยนเมืองติงซิงซุยโขกึ่งมาเสียนลินชังสืออยู่ยำเมอเอ็ดอ่อยปี2000ปลายสหโตปี2000ปลายสหโตนันปองตัวลักอ่อย

0: ไอ้ดำนอกพระเตียดเข้าถึงในพระเตียดเฮาเมียนมบกันตุกตึนนับตามโครงการค่ายกวนเมืองตีนกันก็หอมสอนบ้าจังไดหูตีสบตั้งขอบเลี้ยนหีปองตลักอ่อยล่ำต่างพระเตียดเข้าถึงในพระเตียดเฮาฮอดถึง50บันตวนเตี้ยมปีกายเวลายำเลิกกันหีอีกเทียมหอยปุ่นไดสาวสามปวนปลายสองเข้าสองสามปีนี่มาต้องเขื่อเสียงตีหลานช่างเสียนพัวเสือนี่ใจเอาเตียงการเตี๋ยในบ้านเมืองหันออกแห้งปลุกสังห้องสังฝ่ายไปเรียงหลายนั่นกำจอยพอให้เมียนานีต้าสลายก่ออีกเทียมมาเทบาเทียมยังการสั่งเตียงบ้านตรงมังกินนางดวนต้องขวดเสียงตังเสียงนี่ปองปกก็หลายหนาตึกนำลิ้นนี่หอดถึงสีหอยหาชิบสีมู่โจป่าเซียวถังจ้าปูต้องโขปังกั้นสิงเจินชวนสีดีบ่ให้เมียน่ะจะจะพกขึ้นตาสดไหลก่ออีกเทียมลายมานางดวนยินแจ้งเสียนแต่ห้องเจ้าปองมีหน้าตึกนำดินสามปันหมู่ปลุกสังมีเศร้าไหลมากป่งดวงไร้มีดียินแจ้งนี่ประโหทีเอาใครถึงพระเดียดไทยการโก้ตินสนี่มีเหมือนตวนเทบาเทียมแห่งการสั่งเตียงบั่นตรงมังกินบั่นมึงไปขอบเดียนนั่นเต้นหาลูกบอกสาวสองคำหลาเลี้ยงหนาดีเจต้าสาวเก่าเฟินเหล่านี้ซานซีทงเจ้าจีทวนเดียวเซินยีเมย์เย่ยูเซียนกงซือดีชิงเยียนเซียนช่างจื้อซือซานซีเซินโบเกิดในโบหวงว่าสเดียกไปป้าหือผู้กุ้นเจ็บสางและได้เสียนักแห่งเบอร์รี่ขยำใจกระดามสิจิมพินจงสุจีปากกัมหัวนักจีเนียใจนักนับดามลิเซียงจงดีฟงปินกวนอ้อนในจงยางโนจัดขำโฮนับดามอาญาฮิตกว่องพระเตียดห่างคาดคาดตินกวียนนี่ต่างปินหมูสัจคำต่องการเคียดจ้านันออกมาที่ตัวจองการนี่เขาเหตุการณ์สัจคำต่องปินฝายผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูปีนี้เดินถึงเดินสีพระเตียดเฮาปองมีผู้ก้นเขาออกไปมานั่นหอดถึงซองหอย32กดก้นปอกไปเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันหีอีกเทียมหอยปุ่นใดซองปุ่นปลายเอ็ดเดินหาลูกบอกเศร้าเจ็ดคำอยู่ผอมซิงโจ้หอยใดการป่งนึ่งเดือดซึดผ่อนการตกพานเดือดใจปีซองปั่นปลายสาวตัวนั่นหมู่ชุ่มเดียนมงอันกว่าป้องกันเขาเฮ็ดการจึดผ่อนตกพันเรือใจแต่การปุ่งเนิ่งกว่าป้องกันเฮ็ดตั้งนรกนี่ตั้งออกมามีพระเตียดชงโกเดะบ้านเมืองพระเตียดหา13ตีมาเขาพร้อมมีโครงการตินนักในนรกเก่าตีตินนักนี่กำจอยการจึดผ่อนบ้านเมืองตกพันเรือใจเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทุ่งพระเตียดอเมริกาบันเศร้าจัดคำออกปากตั้งนามิสมุดโคเออหมู่จินีเป้าเมียนพระเตียดไรมาโป้ก่อนยังเปิดการหนีตื้นบอกอาหมานกันเดะเป้าด้วยตามอาญาฮิดกว่างมาเขาเฮ็ดซักโจมักเตียกมาล้วนกลุ่มทหารพระเตียดยิสเดบันเศร้าเจ็ดคำออกปากที่ตัวบันมึงจาซาเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มนั้นหมูค่ำโมเตอร์เอาตาผูกก่อนอ้อนใช่ไหมฝ่ายไปทหารพระเตียดป้าเหลือสถานหนีโจขาตายอันนัสกัมเผออกหนีปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตั้นคำเผซึ่งปองนี้เผียวเขาสั้นไหมก็ถึงที่หนี
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปีสองปันปลายชิบเก่าตัวเดินเก่าดวงเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันถนังกันจำเดินตั้งพัดเกศปากกำนันจีออกนีตานสงโกนีก็เป็นนีตานภาษาสงขวาอันจูภาษาหอยไล่กันขอนเปาะกันปิ้นเตียนหนึ่งลำเดียวกันนั่นก็ปิ้นหนีตานจูภาษาพร้อมกันหยานออกปุ่งเนื่องหมั่งกุ้งปิ้นเตียนหนึ่งลำเดียวกันนั่นจูภาษาปันทนังขอนเปาะกันจูภาษาปิ้นเตียนหนึ่งลำเดียวกันก็มาเต๋อวัฒนธรรมจูภาษาขอนเปาะกันวาดทุปึงอิงกับกันมีความฮักความเปียงต่อกันมาเต๋อภาษาสงขวาปันทนังปิ้นเตียนหนึ่งลำเดียวกันเหตุนี้การยินดีสงขวาจึงมีดีเหตุไปเฮิงยาวไม่ทักผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผียออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเหตุความเกิดสีสิมพินปองนี้ก็เผียออกทั้งตีหนียินดีกับต่างหลายหับฟัง
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาสงขวาคอยฟังกำคับกำสวด
4: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงคับเสียงสวดบอกนี่
0: พวกค่ะ